วัสดีค่ะนี่คือบริการวิทยุของ NHK World Japan ภาคภาษาไทยท่านสามารถรับฟังการออกอากาศสำหรับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ตั้งแต่เวลา 8:10 น.ตามเวลาญี่ปุ่นหรือ 6:10 น.ตามเวลาประเทศไทยทาง 13.600 MHz ตรวจสอบตารางการออกอากาศและข่าวล่าสุดได้ทางเว็บไซต์nhk.jp/thai ขอเชิญติดตามการออกอากาศของภาคภาษาไทยได้แล้วค่ะ

ที่นี่ NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นต่อไปนี้ NHK World Japan ภาคภาษาไทยเสนอข่าวภาคค่ำเวลา 20:30 ตามเวลาญี่ปุ่นประจำวันอังคารที่4สิงหาคม2569ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวผ่านมา1สัปดาห์แล้วนับตั้งแต่เกิดแผ่นดินไหวรุนแรงในจังหวัดคุมาโมโตะของญี่ปุ่นซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตและบ้านเรือนหลายพันหลังได้รับความเสียหายเกิดแผ่นดินไหวขนาดหรือแมกนิจูด 7.1 เมื่อวันที่28กรกฎาคมที่เมืองอูกิและเมืองฮิกาวะโดยวัดความรุนแรงได้ถึงระดับ7ซึ่งเป็นระดับสูงสุดตามมาตรวัดแผ่นดินไหวของญี่ปุ่นส่วนที่เมืองยาสึชิโร่และเทศบาลอื่นอีกหลายแห่งวัดความรุนแรงได้ระดับ6บวกจนถึงเวลา 7:30 ของวันอังคารที่4สิงหาคมจังหวัดคุมาโมโตะยืนยันผู้เสียชีวิตแล้ว38คนในจำนวนนี้มี1คนที่ยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบสาเหตุการเสียชีวิตว่าเกี่ยวข้องกับภัยพิบัติครั้งนี้หรือไม่จนถึงเวลา 14:00 ของวันอังคารที่4ประชาชนกว่า 7,600 คนยังคงอาศัยอยู่ที่ศูนย์พักพิงชั่วคราว146แห่งในจังหวัดบ้านเรือนกว่า 13,300 หลังได้รับความเสียหายในจำนวนนี้ประมาณ700หลังพังเสียหายทั้งหมดกว่า 44,000 ครัวเรือนยังคงไม่มีน้ำใช้อากาศร้อนจัดทำให้ผู้คนในพื้นที่อ่อนล้าอุณหภูมิพุ่งสูงกว่า40องศาเซลเซียสเมื่อวันจันทร์ที่3ทำสถิติอุณหภูมิสูงสุดของจังหวัดประชาชนได้รับคำแนะนำให้ทำทุกอย่างที่สามารถทำได้เพื่อป้องกันโรคลมเหตุร้อนเช่นหลีกเลี่ยงการเก็บกวาดทำความสะอาดกลางแจ้งในช่วงเวลาที่อากาศร้อนที่สุดและพักอยู่ในสถานที่ที่มีอากาศเย็นไต้ฝุ่นดอลฟินที่มีกำลังแรงกำลังเคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันตกขณะพัดถล่มบางพื้นที่ของหมู่เกาะโองาซาวระของกรุงโตเกียวในวันอังคารที่4สิงหาคมสำนักงานอุตุนิยมวิทยาของญี่ปุ่นจัดให้ไต้ฝุ่นดอลฟินเป็นไต้ฝุ่นที่มีขนาดใหญ่และมีกำลังแรงมากเจ้าหน้าที่ขอให้ประชาชนบนหมู่เกาะโองาซาวระระมัดระวังเป็นพิเศษทั้งคลื่นสูงและลมกระโชกแรงรวมถึงหลีกเลี่ยงการออกไปข้างนอกหากไม่มีเหตุจำเป็นจนถึงวันพุธที่5โดยเมื่อเวลาประมาณ 11:20 วัดความเร็วลมกระโชกได้ถึง120กิโลเมตรต่อชั่วโมงที่เกาะชิจิจิมะเจ้าหน้าที่อุตุนิยมวิทยากล่าวว่าทะเลบริเวณหมู่เกาะโองาซาวระจะยังคงมีคลื่นลมแรงมากไปจนถึงวันพุธที่5คลื่นจะสูงถึง 11 เ

7เมตรในวันอังคารที่4และ9เมตรในวันพุธที่5นอกจากนี้ยังพยากรณ์ว่าในวันอังคารที่4ลมจะแรงมากถึงขั้นพัดสิ่งของต่างๆให้ปลิวหรือทำให้รถบรรทุกพลิกคว่ำได้คาดว่าความเร็วลมสูงสุดจะอยู่ที่108กิโลเมตรต่อชั่วโมงและความเร็วลมกระโชกสูงสุดจะอยู่ที่162กิโลเมตรต่อชั่วโมงคาดว่าไต้ฝุ่นดอลฟินจะเคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันตกพร้อมกับเขตพายุและเข้าใกล้ภูมิภาคโอกินาวาและอามามิคาดว่าคลื่นลมในทะเลจะแรงมากในโอกินาวาตั้งแต่วันพุธที่5และในอามามิตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่6คาดว่าจะมีลมพัดแรงมากทั้งในพื้นที่โอกินาวาและอามามิตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่6จนถึงประมาณวันอาทิตย์ที่9ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐกำลังส่งสัญญาณที่สับสนเกี่ยวกับอิหร่านอีกครั้งเขาขู่และตำหนิอิหร่านที่ปฏิเสธการเจรจาโดยตรงแต่ก็กล่าวว่านี่เป็นโอกาสสุดท้ายสำหรับทั้งสองประเทศที่จะลงนามสิ่งที่เขาเรียกว่าเอกสารที่ดีผู้นำสหรัฐกล่าวกับผู้สื่อข่าวเมื่อวันจันทร์ที่3สิงหาคมว่าผมคิดว่าเราอาจบรรลุอะไรบางอย่างแต่ผมอยากให้โอกาสพวกเขาจนถึงที่สุดก่อนจะดำเนินมาตรการขั้นเด็ดขาดแต่ก็กล่าวในเวลาเดียวกันว่าการเจรจาเกิดขึ้นตามคำขอของอิหร่านโดยได้รับการสนับสนุนจากซาอุดีอาระเบียสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์กาตาร์และประเทศอื่นๆเขากล่าวว่าสหรัฐและอิหร่านกำลังหารือกันเกี่ยวกับการเปิดช่องแคบฮอร์มุสและอ้างว่าทั้งสองฝ่ายกำลังหารือเรื่องการเปิดช่องแคบอย่างแท้จริงภายในวันอังคารที่4ผู้นำสหรัฐได้เขียนบนโซเชียลมีเดียก่อนหน้านี้ว่าผู้นำอิหร่านกลับกรอกอย่างไม่น่าเชื่อก่อนหน้านี้นายเอสมาอิลบาเกอีโฆษกกระทรวงต่างประเทศอิหร่านได้ปฏิเสธว่าไม่มีการเจรจาใดๆกับสหรัฐโดยกล่าวว่าอิหร่านได้พูดคุยกับโอมานและการหารือเหล่านั้นมุ่งเน้นเรื่องข้อตกลงเกี่ยวกับการเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุสอย่างปลอดภัยรัฐบาลเมียนมาที่กองทัพสนับสนุนระบุว่านางองซานซูจีผู้นำฝ่ายสนับสนุนประชาธิปไตยได้พบกับตัวแทนจากคณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศหรือ ICRC รายงานระบุว่านายอาโนเดอร์แบกผู้แทนประจำของ ICRC ประจำเมียนมาได้เข้าเยี่ยมนางองซานซูจีที่กรุงเนปยีดอเมื่อเช้าวันจันทร์ที่3สิงหาคมภาพถ่ายที่เผยแพร่พร้อมกับการประกาศมีภาพที่ทั้งสองคนจับมือกัน ICRC ระบุว่าการพบกันเมื่อวันจันทร์ที่3เป็นไปตามมาตรฐานและกระบวนการเยี่ยมเยียนผู้ถูกจำกัดเสรีภาพและทั้งสองได้พูดคุยกันเป็นการส่วนตัวนางองซานซูจีถูกควบคุมตัวนับตั้งแต่กองทัพยึดอำนาจในการรัฐประหารเมื่อปี2563และถูกตัดสินว่ามีความผิดในข้อหาทุจริตและข้อหาอื่นๆในการพิจารณาคดีภายใต้การปกครองของกองทัพรัฐบาลที่กองทัพสนับสนุนประกาศเมื่อเดือนเมษายนว่าเธอถูกย้ายไปกักบริเวณในบ้านพักที่กำหนดไว้แต่ไม่ได้เปิดเผยที่อยู่แน่ชัดและยังคงมีความกังวลเกี่ยวกับสุขภาพและสภาพความเป็นอยู่ของเธอในคิมอาริสบุตรชายคนเล็กของนางองซานซูจีเขียนข้อความบนโซเชียลมีเดียว่าเขายินดีกับรายงานเกี่ยวกับการพบปะครั้งนี้และว่านี่คือความคืบหน้าในเชิงบวกครั้งแรกเกี่ยวกับมารดาของเขาในรอบกว่า5ปีแต่กล่าวด้วยว่านี่จะต้องไม่ใช่ครั้งสุดท้ายเขาเรียกร้องให้มีข้อมูลที่ได้รับการตรวจสอบอย่างอิสระเกี่ยวกับสุขภาพของเธอและการปล่อยตัวเธอโดยทันทีและไม่มีเงื่อนไขสวนสัตว์แห่งหนึ่งในกรุงโตเกียวระบุว่ามีสิงโต3ตัวล้มตายสัตวแพทย์สันนิษฐานว่าเป็นเพราะโรคลมเหตุร้อนในช่วงกลางเดือนกรกฎาคมสิงโต10ตัวจากทั้งหมด16ตัวในสวนสัตว์ธรรมะล้มป่วยโดยบางตัวยืนไม่ได้ส่วนบางตัวเบื่ออาหารแม้ว่าเจ้าหน้าที่พยายามรักษาสิงโตโดยการลดอุณหภูมิร่างกายและให้ยาแต่สิงโตเพศเมียตัวหนึ่งอายุ3ปีตายในวันที่28กรกฎาคม
หลังจากนั้นก็มีสิงโตเพศเมียอายุ11ปีตายในวันที่31กรกฎาคมและสิงโตเพศเมียอายุ15ปีในวันที่2สิงหาคมทางสวนสัตว์ระบุว่ายังไม่สามารถระบุสาเหตุของการตายจนกว่าจะได้รับผลการตรวจแต่ผลการชันสูตรแสดงให้เห็นว่าสิงโตทั้ง3ตัวมีภาวะขาดน้ำทั่วร่างกายและอวัยวะล้มเหลวหลายระบบสิงโตอีก3ตัวยังอยู่ระหว่างการรักษาสวนสัตว์ระบุว่าพวกเขาให้ความสำคัญกับการตายเหล่านี้อย่างมากและจะดำเนินการรักษาและดูแลสุขภาพของสิงโตที่เหลือที่แสดงอาการต่อไปสวนสัตว์ระบุด้วยว่ายังไม่ได้ตัดสินใจว่าจะเปิดให้ผู้คนชมสิงโตอีกครั้งเมื่อใดจบข่าวที่นี่ NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่น

0: สวัสดีครับได้เวลาของรายการมาเรียนภาษาญี่ปุ่นกันเถอะจาก NHK World Japan แล้วครับดำเนินรายการโดยผมโคสิทธิ์ทิพย์เทียมพง
1: ษ์และดิฉันสุทธิพรบุญช่วยค่ะมาสนุกสนานไปกับการเรียนภาษาญี่ปุ่นกันนะคะ
0: วันนี้เราจะเรียนบทที่23เกี่ยวกับการพูดถึงสิ่งที่เราชอบครับ
1: นักศึกษาต่างชาติจากเวียดนามกลับมาที่โตเกียวแล้วหลังจากท่องเที่ยวในฮอกไกโดค่ะทำไปที่คาเฟ่แมวกับเพื่อนๆของเธอคืออายากะและไมค์ซึ่งเป็นคนอเมริกันค่ะคาเฟ่แมวเป็นสถานที่หนึ่งที่เราจะเล่นกับแมวได้อย่างเพลิดเพลินขณะที่ดื่มกาแฟหรือชาไปด้วยค่ะ
0: มาฟังบทสนทนากันครับ
2: ご飯を食べています。本当に可愛いね。おいでおいで。私はこの子が好き。私はこの猫が好きです。
3: 猫カフェってリラックスできるよね。
2: 本当ですね。
0: มาแยกดูทีละช่วงครับ。
1: ทำพูดขณะที่มองแมวว่า
2: かわいい。
0: น่ารัก
2: มินนาโกฮันโอทาเบเตมัส
0: ทุกตัวกำลังกินอาหารอยู่ค่ะ
1: อายากะตอบว่า
2: ฮอนโตนิคาวาอีเนะ
0: น่ารักจริงๆนะ
1: แล้วอายากะก็ร้องเรียกแมวค่ะ
2: โอยเดโอยเด
0: มานี่มานี
1: ่ขณะที่ลูบแมวตัวที่เข้ามาใกล้ๆอายากะก็พูดว่า
2: วาตาชิวะโคโนโกะกะสึกิ
0: ฉันชอบตัวนี้
1: แล้วทำก็พูดขณะที่ลูบแมวอีกตัวว่า
2: 私はこの猫が好きです
0: ฉันชอบแมวตัวนี้ค่ะ
1: ทางด้านไมค์ก็กำลังเพลินเลยค่ะแล้วก็พูดว่า
3: 猫カフェってリラックスできるよね
0: คาเฟ่แมวนี่ช่วยให้ผ่อนคลายได้เลยเนาะ
1: ทำพูดว่า
2: 本当ですね
0: จริงด้วยนะคะ
1: คาเฟ่แมวมักมีแมวหลากหลายชนิดค่ะก็เลือกชนิดที่ชอบได้อย่างสนุกสนานนะคะ
0: สำนวนหลักประจำวันนี้คือฉันชอบแมวตัวนี
2: ้私はこの猫が好きです
0: คำว่า
4: 私
0: คือฉันหรือผมจากนั้นตามด้วยคำช่วยวะซึ่งเป็นคำช่วยที่บ่งชี้หัวข้อการสนทนาครับและคำว่า
4: เนโก
0: แปลว่าแมวต่อมาคือ
4: このネコ
0: คือแมวตัวนี้ในข้อความ
4: 好きです
0: คำว่า
4: 好き
0: เป็นคำคุณศัพท์นะแปลว่าชอบจุดสำคัญประจำวันนี้เมื่อต้องการบอกว่าเราชอบอะไรใส่คำช่วยงะต่อท้ายเข้าไปที่คำนามที่แสดงสิ่งที่เราชอบแล้วก็ต่อด้วย
4: 好きです
0: อย่างถ้าชอบแมว
4: 猫
0: ก็พูดว่า
4: 猫が好きです
1: คือพูดไม่ได้ใช่ไหมคะว่า猫を好きです
0: ครับก็เป็นคำถามที่ดีนะครับใน
4: 好きです
0: คำว่า
4: 好き
0: ที่แปลว่าชอบไม่ใช่คำกริยาครับแต่เป็นคำคุณศัพท์นะในฐานะคำคุณศัพท์คำช่วยที่ถูกต้องสำหรับการระบุคำไม่ใช่โอแต่เป็นงะครับ
1: อ๋ออย่างนี้นี่เองนะคะคำพูดของอายากะที่ว่าวาตาชิวะโคโนโกงะสึกิซึ่งมีความหมายว่าฉันชอบตัวนี้ก็มีลักษณะอย่างที่ว่าใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วครับในบทสนทนาที่เป็นกันเองระหว่างเพื่อนๆก็สามารถละ
4: です
0: ได้นะครับและแทนที่จะพูด
4: 好きです
0: ก็แค่พูด
4: 好き
1: ทำกับอายากะทั้งสองคนพูดว่าวาตาชิวะหรือฉันใช่ไหมคะคือปกติมักจะเห็นว่าส่วนนี้ถูกละไว้นี่คะ
0: ครับในสถานการณ์นี้นะครับคนพูดกำลังชี้ชัดแบ่งแยกให้เห็นว่าความคิดของตัวเองนั้นต่างจากของคนอื่นรอบๆตัวอย่างเช่นทำพูดว่าฉันชอบแมวตัวนี้ค่ะ
4: 私はこの猫が好きです。
0: โดยพูดอย่างชัดเจนว่า
4: 私は
1: ค่ะลองมาฟังและพูดตามใน3ลักษณะดูนะคะ
4: 好きです。この猫が好きです。私はこの猫が好きです。
1: พูดกันได้คล่องหรือเปล่าคะ
0: ทีนี้มาฟังบทสนทนาเกี่ยวกับสิ่งที่ชอบครับ
5: 食べ物は何が好きですか
2: 寿司が好きです
0: มาพิจารณาความหมายกันครับ
5: 食べ物は何が好きですか?
1: พวกอาหารชอบอะไรครับ?
0: คำว่า
4: 食べ物
0: แปลว่าของกินหรืออาหารเนื่องจากนั่นเป็นหัวข้อที่กำลังพูดคุยกันคำว่าอาหารจึงมีคำช่วยที่บ่งชี้หัวข้อสนทนาตามมาด้วยครับซึ่งก็คือคำช่วยวะและต่อมาคำว่า
4: 何
0: คือคำบ่งชี้คำถามแปลว่าอะไรและเมื่อรวมกันเป
4: ็
0: น
4: 何が好きですか
0: แปลว่าชอบอะไร
2: 寿司が好きです
1: ชอบซูชิค่ะ
0: มีคนชอบซูชิกันมากมายเลยนะครับ
1: มาพูดซ้ำคำตอบต่อจากคำถามกันนะคะ
4: 食べ物は何が好きですか寿司が好きです
0: มาฝึกฝนการพูดถึงสิ่งอื่นที่เราอาจชอบดูนะครับอย่างถ้าชอบมังงะหรือการ์ตูนจะพูดยังไงคำว่ามังงะพูดว่าม
4: ังงะมังงะ
0: เชิญครับ
5: มังงะが好きです
0: มาถึงช่วงสำนวนเสริมประจำวันกันแล้วคราวนี้มาจากคำพูดของธรรมจำไปใช้ทั้งประโยคแบบนี้เลยครับ
2: 本当ですね
0: คำว่า
4: 本当
0: เป็นการพูดแบบสั้นๆของคำว่า
4: 本当
0: แปลว่าจริงและ
4: 本当ですね
0: มีความหมายตามตัวอักษรว่าจริงนะคะจริงนะครับและในที่นี้เมื่อใช้แสดงการเห็นพ้องกับความคิดหรือความรู้สึกของผู้อื่นอย่างมากก็จะแปลว่าจริงด้วยนะ
1: ถึงตาคุณผู้ฟังแล้วค่ะฟังแล้วพูดตามนะคะ
4: 本当ですね
0: ทีนี้มาฟังบทสนทนากันอีกครั้งครับ
2: ご飯を食べています。
6: 本当に可愛いね。おいでおいで。私はこの子が好き。
2: 私はこの猫が好きです。
3: 猫カフェってリラックスできるよね。
2: 本当ですね。
3: マイクと一緒にポップカルチャー。
1: ต่อไปคือช่วงเวลาของสัมผัสวัฒนธรรมป๊อปไปกับไมค์แล้วค่ะวันนี้เราจะพูดถึงคาเฟ่แปลกๆที่น่าสนใจในญี่ปุ่นกันค่ะ
0: ในญี่ปุ่นมีคาเฟ่หลากหลายชนิดเกิดขึ้นมานะครับแล้วก็ให้บริการมากกว่าแค่อาหารและเครื่องดื่มครับในบรรดาคาเฟ่ที่เล่นกับสัตว์ไปด้วยเพลิดเพลินกับเครื่องดื่มไปด้วยได้นั้นคาเฟ่ที่ได้รับความนิยมได้แก่คาเฟ่แมวคาเฟ่นกฮูกและคาเฟ่กระต่ายนะครับทางด้านคาเฟ่สาว

0: ใช้หรือเมดคาเฟ่ต่างออกไปบ้างนะครับคือพนักงานให้บริการจะแต่งชุดสาวใช้แล้วก็เรียกลูกค้าผู้ชายว่านายท่านหรือโกชูจินซามะ
1: ส่วนในอื่นๆก็อย่างเช่นคาเฟ่น้ำร้อนแช่เท้าก็จะให้ลูกค้าจุ่มขาลงไปในน้ำอุ่นเพื่อผ่อนคลายหรือคาเฟ่ท้องฟ้าจำลองก็จะให้บริการทัศนียภาพโรแมนติกที่มีดาวพุ่งดาวตกให้ชมกันขณะจิบชาไปด้วยค่ะ
0: ครับและอีกคาเฟ่หนึ่งที่เราจะลืมไม่ได้ก็คือคาเฟ่ที่ให้บริการภาพยนตร์การ์ตูนและเกมครับเป็นยังไงบ้างครับหวังว่าคงเพลิดเพลินไปกับรายการมาเรียนภาษาญี่ปุ่นกันเถอะนะครับ
1: อย่าพลาดติดตามกันใหม่นะคะสำหรับวันนี้เราสองคนขอลาไปก่อน
0: สวัสดีครับที่นี่ NHK World Japan
2: đây là chương trình phát thanh tiếng Việt của NHK World Japan, phát thanh từ thủ đô Tokyo. Buổi phát qua sóng ngắn bắt đầu từ 6 giờ 30 phút sáng giờ Việt Nam, tức 8 giờ 30 phút sáng giờ Nhật Bản, trên tần số 13.600 kHz dành cho khu vực Đông Nam Á. Ngoài ra, chúng tôi còn phát qua vệ tinh và trên Internet. Để biết chi tiết lịch phát sóng và xem tin tức mới nhất, mời các bạn truy cập trang web của chúng tôi tại địa chỉ nhk.jp/vietnamese.